0: ไอ้มันวันไหนไอ้แต่บอล
1: นั่นวันนั่น
0: We're back in service.
1: Back in service, 0-0, 0-5.